0: คือจะสิเคียวบีรีดูนะนับไปยากินีอาศัยเอียดดูดีคันนี้สัจจิลต์เอเดลอยุ่งสิเออร์คุณตรักอาศัยนัทาริเฮล่าคุยเอ็มเบอร์เจนซีหุยสิเดี๋ยวคุณตรักอันซิวอายุคุรินีปันซิวเอรีปิดอาศัยดีนิตอีโคอายุหัดเอคุยเปิดอาศัยอายุนัทอีพาวเวอร์หัดเอคุณตันเอทีสิเฮล่าลูหัดเออร์ดีรีดตัวยัน72 hours เอ็มเบอร์เจนซีสนี้สิเออร์อายุนัทเชฟหัวหัดเอสิอายุจะฆ่าเฮล่าเอเยคุณขอสิสัจจคดเดนจินาเชฟีสูดับเฮลคิงไว้ฮะเอเยอาร์ดิรีเลนาเอร์กันจะตีฮะฮินิคุณทำจากคินาปนีอันซีเดอร์จันนี่จังก็จะสีจันนี่กันเนี่ยจันนี่กันในเดซี่อีนอปเนี่ยปาระคินีอันเด
1: This is folk singer Michael Jonathan. Woodsong's Front Porch is going around the world this week, all the way from London, England, Lisa Lowe, plus an amazing guitarist from Texas, songwriter Jack Barksdale, and as always, an amazing Woodsong's kid. All of this and more on this week's broadcast of the Woodsong Old Time Radio Hour.
2: Saturdays at 10 a.m. and again on Sundays at 12 p.m. right here on CKLB Radio.